0: ยเยอะแม่ต้องเอามาคือมันเลยใจมีแต่ทำเงินกินกำรอดจอยช่วยกันช่วยกันแล้วกันมาจับกันมันไม่ใช่เด็กคนในตลาดไม่เยอะแค่เจอแค่ยังไม่ถึงพัช
1: Yeah.